ใจบ่รู้รอรำกันเจ้าจังบอลเต้าตามบ่มารามีไงคอมอังบอลไงอาตามไอ้ไอ้ไอ้ทารามรารำจงจางตักเต้าตามจงตางันจางอาเดอไก่โจกีคำเดอไอ้ไอ้

0: กระนี้มายังตรงซึ่งเก็บกระนั้นไหนตรงก็ฟีอาบาฮอลคลายตอนจากนี้ชาวข้าจงก็ฮัลโ
1: หลอาบจักรที่สื่อสาร
0: กันเรื่องนี้คุณ
1: นี่อาบคีคอลก็ใช่มั้ยลีอาบโอ้ขอรักษาด้าไหนเป็นไหนเด็กเหรอ The person you are speaking with